0: ว่าที่มันนั่นคนก็สินีคนอันนี้ทำอะไรก็ตีครับ
1: นี่จิมาสิกงไก่ยูจิจง
0: ไก่ยูไก่หุ่นอันนี้ว่าอยู
1: ่เอาไก่ยูกับไก่หุ่นสินีคน
0: ส่งอ่ะ
1: ว่าส่งข้าเกี่ยวพกแกละกันนี่ส่งฮะ
0: เ
1: ฮ้เฮ้เฮ้เด้อฮะ好来哈，
2: 盖，
1: 嘿，来你好，淑君哈，扑个家，
2: 嘿，淑君你好，
1: 嘿，是嘿，
2: 嘿，我要护理人数，
1: 好好来哈，稍等，
2: 你看俾我哋啊，你看俾我哋，
1: 你要一年婚吗？